0: ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสองเอ้ยถึงสามทุ่ม
1: ค่ะ
0: ก็วันศุกร์กับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ดูดีก็อาจจะ depends หน่อยก็สามารถสอบถามทางร้านได้ว่ามาวันไหนสำหรับมีการผัดเปลี่ยนก
1: ัน
0: จะได
1: ้
0: ไม่เบื่
1: อ
0: ค่ะ
1: ค่ะนะคะพักสักแป๊บนึง
2: พ
1: ัก
2: ส
1: ัก
2: แป๊บนึงนะคร
1: ับ ก็
2: Facebook ยังอยู่ด้วยกันทาง Facebook นะครับแต่ว่า
1: We'll come back after the break.
3: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

0: ครับกับแคมเบรียออสเตรเลียไทยเรดิโอฟอร์อีบีอินควีนส์แลนด์พูดสลับกันหมดเลยไม่เหลือได้อยู่ค่ะได้ไม่ได้ก็ต้องได้นะคะ
1: แขกรับเชิญเต็มห้องส่งเลยวันนี้นะคะ มีตั้งแต่ตัวน้อยสุดนะคะอายุ
2: having a brain
1: ได้มั้ยเวลาจะลองไทยมั้ยอยู่ในห้องแล้วก็มีน้องยายีนะคะอยู่กับเราแล้วก็จอมาที่มาโปรโมทเป็นประธานสมาคมฟิลิปปินออสเตรเลียนในรัฐควีนส์แลนด์นะคะมีน้องฝ้ายก็มาร่วมโปรโมทเพราะว่าปีนี้เห็นว่าจะไปโปรโมทตัวเองไปเดินพาเหรดและโปรโมทตัวเอง
3: ใช่ค่ะ
1: นะคะน้องฝ้ายเป็นมิสอะไรนะคะ
3: มิสเฮอริเทจพลัสไทยแลนด์
1: นะคะใคร